เดิมเดี๋ยวอยากวางลิ้นเลยตามพับทุกกางน้อยกำตึงหัวแถวเตียงหักใจเจ็บทุกนาบ่าวยัง

0: ังอันดียังเก่าย
1: ุ้ยวะฮะอันดียังเก่าเจิมทิกสูงเก่า
0: อันก็เกยสาวอันจงอ่าวอ่าวจงอ่าว